สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องคากุยาฮิเมะหรือเจ้าหญิงประกายรัศมี2ตอนจบโดยวันนี้เป็นตอนจบดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สักุไรครับ

แต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Yume ga Yume nara หรือถ้าความฝันเป็นความฝันโดยโอซาวะเคนจิขอเชิญรับฟังครับ

คุณผู้ฟังคะนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิเสนอนิทานยอดนิยมของญี่ปุ่นเรื่องคาโงยะฮิเมะหรือเจ้าหญิงประกายรัศมี2ตอนจบโดยวันนี้เป็นตอนที่2และตอนจบเรามาฟังกันเลยค่ะเรามาฟังเรื่องย่อของตอนที่แล้วกันก่อนนะคะครั้งหนึ่งนานมาแล้วพ่อเฒ่าคนหนึ่งพบไม้ไผ่เรืองแสงที่โคนต้นและพอตัดไผ่ต้นนั้นก็พบเด็กหญิงแรกเกิดตัวจิ๋วน่ารักพ่อเฒ่าไม่เคยมีลูกจึงพาทารกน้อยกลับบ้านและสองตายายก็ช่วยกันเลี้ยงดูทนุถนอมเด็กน้อยที่ตายายตั้งชื่อให้ว่าคาโงยะฮิเมะหรือเจ้าหญิงประกายรัศมีเติบโตเป็นสาวงามมีชายหนุ่มมาขอเป็นคู่ครอง5คนแต่นางตั้งเงื่อนไขให้ชายทั้ง5ไปหามหาสมบัติมาให้คนละอย่างทุกอย่างล้วนแต่ยากเย็น3คนล้มเหลวถอนตัวไปแล้วและวันนี้เราจะมาฟังกันว่าที่เหลืออีก2คนจะนำมหาสมบัติมาให้นางได้หรือไม่เจ้าชายอิจิทสุคุริโนมิโก

0: ออกเดินทางไปที่นั่นที่นี่เพื่อหาบาตรหินที่พระพุทธเจ้าทรงใช้บิณฑบาตครั้งหนึ่งเจ้าชายพบบาตรหินสกปรกใบหนึ่งที่วัดเก่าแก่จึงเก็บเอามาขัดล้างแล้วนำมามอบให้คางุยาฮิเมะนางรับบาตรหินนั้นมาเพ่งพิจารณาไม่เห็นประกายวาวามเลยสักนิดเดียวจึงรู้ทันทีว่าเป็นของปลอมทางด้านอาเบโนอุไดจินเสนาบดีฝ่ายขวาก็ทุ่มเทเงินทองมากมายซื้อผ้าอะไรสักอย่างที่เชื่อว่าทอด้วยขนของหนูไฟที่ทนไฟไม่มีวันลุกไหม้มาได้ผืนหนึ่งนำไปมอบให้คางุยาฮิเมะนางเห็นเข้าก็บอกว่าเราลองเอาผ้าผืนนี้มาเผาดูกันดีกว่าแต่ทว่าพอโยนผ้าลงไปในกองไฟผ้าก็ติดไฟลุกโพลงมอดไหม้ไปเป็นเท่าทานในพริบตาเดียวชายทั้งห้าไม่มีใครนำมหาสมบัติที่คางุยาฮิเมะต้องการมาให้ได้เลยสักคนเดียวเรื่องราวของคางุยาฮิเมะเล่าลือกันไปจนถึงพระกันของพระจักรพรรดิพระองค์ทรงคิดที่จะได้ยลโฉมคางุยาฮิเมะสักครั้งจึงส่งคนไปเจรจาแต่นางก็ไม่ยอมให้พบวันหนึ่งระหว่างเสด็จกลับจากล่าสัตว์พระจักรพรรดิทรงแฝงพระวรกายเข้าไปใกล้บ้านของคางุยาฮิเมะและก็ได้ยลโฉมเจ้าหญิงประกายรัศมีโฉมงามสมดังปรารถนาพระองค์ทรงจ้องมองโฉมงามไม่วางตาพลางรำพึงว่า
1: ความงามล้ำเลิศเช่นนี้คือความงามที่พิเศษเหนือความเป็นจริง
0: และพอจะเสด็จจากมาพระองค์ก็ต้องเหลียวหลังกลับไปมองนางมองแล้วมองอีกมองแล้วมองอีกกว่าจะทรงตัดพระทัยเสด็จกลับไปได้จากนั้นมาพระจักรพรรดิก็ทรงมีพระอักษรถึงคางุยาฮิเมะมิได้ขาดจนในที่สุดคางุยาฮิเมะเองก็เริ่มเขียนต่อพระองค์3ปีผ่านไปคางุยาฮิเมะเริ่มทำหน้ามองเศร้าเมื่อมองพระจันทร์และพอถึงเดือน9นางก็ร้องไห้คร่ำครวญพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเห็นดังนั้นจึงไต่ถามด้วยความห่วงใยคางุยาฮิเมะบอกตากับยายว่าข้าไม่ใช่คนโลกนี้หรอกนะจ๊ะตายายจริงๆแล้วข้ามาจากพระจันทร์วันขึ้น15ค่ำที่จะมาถึงครั้งต่อไปพวกที่พระจันทร์จะมารับและข้าก็จะต้องกลับพระจันทร์จ้าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าตกตะลึงและพอรู้สึกตัวก็โศกสลดฝ่ายพระจักรพรรดิเมื่อทรงทราบก็ส่งข้าทาสบริวารมาที่บ้านคางุยาฮิเมะสั่งให้ช่วยกันขับไล่คณะทูตพระจันทร์กลับไปและแล้วก็ถึงคืนวันขึ้น15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงพ่อเฒ่านำตัวคางุยาฮิเมะเข้าไปซ่อนไว้ในห้องที่อยู่ลึกสุดของคฤหาสน์แล้วลั่นดาลแน่นหนาส่วนทหาร 2,000 คนของพระจักรพรรดิต่างโกงคันธนูพาดลูกศรเตรียมพร้อมรับมือกันเต็มที่บางก็ขึ้นไปอยู่บนหลังคาคฤหาสน์บางก็ไปซุ่มตัวอยู่ที่รั้วพอกลางดึกทั่วบริเวณคฤหาสน์ก็สว่างพลึบขึ้นทันทีราวกับพระจันทร์เต็มดวง10ดวงสาดแสงลงมาพร้อมกันรถเหาะพาคณะทูตพระจันทร์เคลื่อนลงมาจนเกือบถึงพื้นดินเหล่าทหารตื่นตะลึงหมดแรงไปตามๆกันไม่อาจต่อสู้ส่วนทางด้านคางุยาฮิเมะนั้นเล่าด้านที่ขัดประตูห้องที่นางซ่อนตัวอยู่ก็เลื่อนหลุดไปเองและประตูในบ้านทุกบานก็เปิดกว้างในที่สุดคางุยาฮิเมะก็ต้องออกมาจากห้องตามคำวิงวอนของทูตพระจันทร์เข้าไปกล่าวขอบคุณพ่อเฒ่าแม่เฒ่าที่กำลังร้องไห้ด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยนขอโทษที่นางไม่อาจตอบแทนพระคุณที่ได้เลี้ยงดูมาให้สมกับเป็นลูกที่ดี

0: แล้วนางก็หยิบเสื้อผ้าชุดนางพระจันทร์ออกมาสวมใส่ก้าวขึ้นรถเหาะซึ่งค่อยๆเหินขึ้นไปบนท้องฟ้าท่ามกลางความเงียบสงบเรื่องราวสองตอนจบของคางุยาฮิเมะเจ้าหญิงประกายรัศมีจากโลกพระจันทร์ก็จบลงอย่างเศร้าส้อยเพียงเท่านี้ค่ะ
1: พระจันทร์ส่งรถเหาะมารับคากุยาฮิเมะกลับไปฟังแล้วเนี่ยไม่ผิดอะไรกับฉากหนึ่งของนิยายวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เลยนะครับ
0: นิยายโบราณเรื่องนี้น่าจะมีอิทธิพลมากต่อผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินและนักเขียนรุ่นต่อๆมานะคะ
1: อย่างม้วนภาพเขียนแผ่นยาวที่มีคำบรรยายประกอบหรือว่าเอมากิที่สร้างสรรค์ขึ้นในช่วงสมัยเอโดะเมื่อราว260ปีที่แล้วก็มีผลงานที่เป็นเรื่องราวของคากุยาฮิเมะอยู่ด้วยนะครับ
0: เอมากิเรื่องคากุยาฮิเมะเป็นงานชุดใหญ่มากค่ะวาดภาพพร้อมคำบรรยายเรื่องราวประกอบเป็นฉากๆตั้งแต่เมื่อพ่อเฒ่าพบคากุยาฮิเมะเมื่อนางโตเป็นสาวมีชายมาหมายปองไปจนจบและหนึ่งในฉากนั้นก็คือฉากคณะทูตจากพระจันทร์นำเสลี่ยงขี่เมฆลงมารับคากุยาฮิเมะดูล้ำยุคจริงๆค่ะทำให้คิดว่าคนสมัยเมื่อพันปีมาแล้วคงมีความคิดเรื่องอวกาศกันด้วยค่ะ
1: ครับท้องฟ้ากว้างใหญ่ไม่มีขอบเขตจูงใจให้มนุษย์เราจินตนาการถึงอะไรๆที่อยู่บนท้องฟ้านะครับน่าจะตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วและความอยากรู้อยากเห็นนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้มีการบุกเบิกอวกาศอยู่จนทุกวันนี้ครับ
0: เรื่องคากุยาฮิเมะนี้นะคะนอกจากจะมีแรงจูงใจทางด้านจิตรกรรมภาพเขียนแล้วยังมีผู้นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ที่ใช้คนจริงๆแสดงและเมื่อไม่นานมานี้สตูดิโอผู้สร้างแอนิเมชันระดับแนวหน้าของญี่ปุ่นก็ได้สร้างผลงานแอนิเมชันเรื่องคากุยาฮิเมะให้ได้ชมกันซึ่งก็เป็นที่กล่าวขวัญกันถึงความงดงามของภาพวาดที่มีลายเส้นและสีที่ละมุนละไมคงความเป็นเอกลักษณ์ของจิตรกรรมญี่ปุ่นรวมทั้งเพลงประกอบที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันของสตูดิโอแห่งนี้ค่ะนอกจากนั้นยังตีความเนื้อเรื่องของนิยายโบราณเรื่องนี้ออกมาได้อย่างน่าสนใจด้วยนะคะ
1: ฟังอย่างนี้แล้วนะครับคงต้องพยายามหาทางให้ได้ชมกันแล้วล่ะครับ
0: สำหรับตอนจบของคากุยาฮิเมะเรื่องของเราวันนี้เล่าว่าคากุยาฮิเมะขึ้นรถเหาะกลับไปพระจันทร์และในม้วนภาพก็วาดเป็นเสลี่ยงขี่เมฆลงมาแต่ก็ยังมีอีกท้องถิ่นหนึ่งทางด้านใต้ของจังหวัดชิซูโอกะซึ่งเชื่อกันว่าถิ่นกำเนิดของคากุยาฮิเมะอยู่ในบริเวณนั้นของภูเขาฟูจิค่ะและในตอนท้ายคากุยาฮิเมะไม่ได้กลับไปดวงจันทร์นะคะแต่เดินขึ้นไปบนภูเขาฟูจิแล้วก็สิงสถิตเป็นเทพประจำภูเขานั้นเองค่ะได้ยินมาว่ายังมีทางเดินเล็กๆที่นางเดินผ่านขึ้นไปเหลือมาจนทุกวันนี้ค่ะ
1: บริเวณภูเขาฟูจินี่ก็ยังมีศาลเจ้านะครับที่เกี่ยวข้องกับคากุยาฮิเมะอยู่หลายแห่งอย่างเช่นศาลเจ้าคันจิกุเซงเกงที่เชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่คากุยาฮิเมะอาศัยอยู่กับตายายแล้วก็เติบโตขึ้นมานะครับเพราะว่าละแวกนั้นมีป่าไผ่ฤดูหนาวต้นสูง 2-3 เมตรออกหน่อในฤดูใบไม้ร่วงถึงฤดูหนาวซึ่งน่าจะคล้องจองกับเนื้อเรื่องครับ
0: อย่างไรก็ตามนะคะฟังเรื่องคากุยาฮิเมะแล้วรู้สึกทึ่งกับจินตนาการที่กว้างไกลไปถึงอวกาศของคนโบราณมากเลยค่ะ
1: ก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงที่มีชื่อว่าฮันนีมูนหรือน้ำผึ้งพระจันทร์โดยโฮโซโนะฮารุโอมิขอเชิญรับฟังครับ

0: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้คุณชวีวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.